ปิดบานประตูฟังไม้โบสถ์และขอสักการณ์มาเกิดแต่เมื่อสุรัตน์สั่งกลับควาย but we never see them it was trying to see